งานพระธาตุพนมมื้อนี้คือว่าถึงแต่อันเรื่องเกี่ยวกับพระธาตุพนมแท้มี FC ทางนครพนมมียายจำปียายจำปีนี่อยู่คำชะอีเอ้าคำชะอีนี่จังหวัดมุกดาหารตัวบ่ได้แท้ทางมุกดาหารสกลนครแล้วก็มหาสารคาม FC หลายคักขนาดอุดรธานีพร้อมอุดรธานีท่านใดที่อยากจะสนับสนุนกันทายหรือเปล่าอยากจะขี้ง่ายไถคร่องอันนี้ก็สั่งซื้อชาไทยให้พี่เทนเอาไปชงดื่มทุกวันทุกวันเอาสิทายง่ายแล้วมันบ่ปวดเจ็บท้องมันบ่ปวดม่วนท้องพร้อมปกติแนวจังสี่นี่โอ้ยตอนก่อนจะถ่ายเนี่ยเจ็บท้องเป็นตาไนยายหนูกินมาเบิดแล้วอันประเภทว่าแนวอันดีท็อกนะคะทำให้ลดน้ำหนักทำให้ไขหมอกไขมันหรือระดับน้ำตาลลดลงนะคะนี่เจ็บตัวท้องเบิดมือเบิดเว้นสิไปใช้กับไปบ่สะดวกสบายค่าตะหยากค่าตะไทยค่าตะเขาของน้ำอยู่พ่อปนีอันนี้ชาไทยเฮปปี้เทน1ห่อมี15ซองชงดื่มตอนเช้าวันละ1ซองโอ้ยเบากระตนกระตูลัวลวงดีๆขี้ที่ก่ออยู่ผนังลำไส้มันเป็นเนิดเป็นด่างอยู่นี่มันก็จะถูกกวาดออกไปขยักขย้อยเสื้อหลอกเสื้อโรคมันก็จะไปทับออกไปกวาดออกไปจากร่างกายของเฮาตัวเฮาก็จะแข็งแรงหน้าตาก็จะสวยก็จะใสเด้อสั่งซื้อชาไทยแฮปปี้เทรน1ห่อ390 3ห่อก็ 1,000 บาทส่วนถ้าเฮาอยากจะแข็งแรงสั่งซื้อแฮปปี้เทรนสั่งซื้อแฮปปี้เทรนเฮิร์บอันประเภทว่าปวดแข้งปวดขาปวดหลังไหล่ปวดกระดูกกระเดี่ยวเมื่อยเมื่อยมันคือบ่แข็งแฮงมันคือหายใจว่าวาแวบๆซันโดดๆอันนี้ก็สั่งซื้อ Happy Train Herb 3กระปุก 1,290 จะมีแถมมิกไนออยมิกไนออยชะลอความเสื่อมผมผิวเล็บผมก็สิบ่ได้โลนก็จะบ่ได้เป็นหัวเถิกๆเท่าง่ายเขาจะแถมให้เลยมูลค่าเท่าไหร่ 1,290 แถมให้ฟรีไปเลยอยากให้อีพอยแม่เฮากินจะได้แข็งแรงเด้อยายโทรหาสาวอุ้มก็089-713-6882 089-713-6882ต่อไปจะพาไปติดตามเรื่องโจ๊กฮาฮาโจ๊กฮาฮานี่เป็นเรื่องใดเนาะนี่ยายสิบ่แม่นสิได้เว้าเรื่องเก่าสบอเรื่องนี้เคยฟังหรือยัง

0: เรื่องราวของสมศรีนี่ไหมสมศรีปลุกสามีขึ้นมาตอนดึกๆเดินเดินนี่เป็นยังเนาะยายนี่เนาะไปฟังเบิ่งซิคืนหนึ่งสมศรีได้ยินเสียงสมชายละเมอร้องไห้เสียงสะอื้นเอาเป็นยังเนาะบักภาคนั้นเป็นยังเนาะจึงปลุกสามีผู้ผัวนี่ให้แม่อยู่บ่ยากก็ให้สะอึกสะอื้นสมศรีก็เลยปลุกสามีแล้วก็ถามว่าฝันอะไรฝันอะไรฝันอะไรทำไมร้องไห้หนักขนาดนั้นสมชายก็บอกกับสมศรีว่าฝันว่าได้แต่งงานใหม่ผมฝันน่ะว่าได้แต่งงานใหม่เอ้าก็ไม่ดีเหรอโห้ยอยู่ใดมึงก็สั่งกูอยู่แล้วอยู่ใดอยู่ใดภาษาอีสานอยู่ใดแปลว่าอะไรวะเป็นภาษาไทยไหนๆฮะนะไหนๆมึงก็สั่งกูอยู่แล้วปกติมึงก็ไม่ชอบขี้หน้ากูอยู่แล้วนี่ฝันว่าได้เมียใหม่เว้ยมึงก็ถูกใจมึงเสียจะไปร้องไห้ทำไมมึงก็บ่ดีใจสมชายก็ยิ่งร้องหนักขึ้นก็ตอนส่งตัวเจ้าสาวพออ้วเปิดหน้าขึ้นมันก็เป็นหน้าของลือมันก็เป็นหน้ามึงหน้าเดิมกูก็เลยไห้กูก็เลยไห้หลายกว่าเก่าตอนแรกก็อุตส่าห์ดีใจว่าได้แต่งงานเนาะใหญ่เนาะฝันว่าได้แต่งงานมึงก็น่าจะดีใจนะมึงจะได้ไม่ต้องอยู่กับกูบัดสิได้แท้เปิดหน้าออกมันก็เป็นผู้เก่าเป็นเมียผู้เก่ากูตอนนี้กูเซ็งเหลือเกินนี่คือสิเบื่อคักเบื่อเมียนี
1: ่ขอเสียงหน่อยครับพี่น้องเจ้าด้วย
0: ลาหมดแล้วนะคะขอบคุณพ่อแม่เฮาทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งใจบุญกับสาวโอ้มรับพี่น้องสวัสดีค่ะ

านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ

0: กองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
1: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะนายกแย้มข่าวดีต่อไทยช่วยไทยพลัส 1-2 เดือนหลังมีประชาชนลงทะเบียนแต่ไม่ได้ใช้ทำงบเหลือเงิน 4-5 หมื่นล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าขณะนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเหลือเดือนสุดท้ายซึ่งตนก็ทราบว่ายังมีงบประมาณที่ใช้ในส่วนนี้เหลืออยู่จากการที่ประชาชนหลายท่านไม่ได้ลงทะเบียนใช้เหลือประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทตนได้สั่งการให้นายเอกนิติทัศน์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ไปขยายการใช้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็น1เดือนหรือ2เดือนก็ขอให้ครบอยู่ในวงเงินที่เรามีและหลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าจะเป็นการให้ใช้ต่อเนื่องไปเพราะเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีซึ่งเหลืออีก3เดือนคือตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมซึ่งงบที่เหลืออยู่ใช้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นรัฐพลเปิด7นโยบายช่วยประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรมหนุนกองทุนยุติธรรมช่วยสู้คดีประสานประเทศเพื่อนบ้านสกัดยาเสพติดไล่ซ้ำอาชญากรรมออนไลน์คืนเหยื่อพลตำรวจโทรุฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่12กันยายน2569ถึงการขับเคลื่อนงานกระทรวงยุติธรรมทั้งเรื่องการเร่งรัดให้ความช่วยเหลือประชาชนการสนับสนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมออนไลน์ตลอดจนการไกล่เกลี่ยหนี้สินโดยระบุว่าการจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือน23ครั้งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาททั้งนี้ได้กำหนดกรอบเวลาดำเนินงานและกำชับทุกกรมรวมถึงทุกหน่วยงานในสังกัดให้เร่งรัดการปฏิบัติจากเดิมที่บางเรื่องใช้เวลาหลายเดือนโดยร่วมกับปลัดกระทรวงยุติธรรมตรวจสอบความพร้อมของศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ตั้งแต่ขั้นตอนรับเรื่องไปจนถึงการส่งต่อเพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือและการเยียวยารวดเร็วยิ่งขึ้น
2: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดย
2: อาหารเสริมดาซามีนมีสารสกัดแกบไรท์จากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
4: โบนาซาจบปัญหาข่าวดังก๊อปแก๊ปเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
5: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
6: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกรนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ
7: ์งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
2: อาหารเสริมงาซามิน
8: ท่านกำลังฟัง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
8: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: เลิศอะใครจะคิดว่าอรนงปัญญาวงจะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะกาแฟแฮปปี้เต็มแก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCP และ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟแฮปปี้เทรนด์คอฟฟี่สวยครบจบเลยค่ะ

0: ดีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดท้องบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

มอลำม่วนเพลงเพราะทุกวันโดยหนุ่มนันสาวใบหม่อนโทร0811172358อย่าลืมโทรมานะครับ

0: ั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะได้น้ำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพระนารินทร์ของเฮาไปเสริมสร้างดูแลสุขภาพของคุณให้แข็งแรงนะคะก็ไปหาซื้อได้ตามร้านขายยาที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี่แหละนะคะจากสปอตโฆษณาของเฮานะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณผู้ฟังนะคะต้องดื่ม3ขวดขึ้นไปนะคะถึงจะเห็นผลนะคะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นดีขึ้นนะคะก็ฝากเอาไว้น้ำกันแล้วกันนะคะหรืออยากจะโทรสั่งซื้อนะคะสามารถโทรได้ตลอดเลยนะคะกับเบอร์โทรศัพท์0952929162นะคะ0952929162โปรโมชั่นพิเศษ3ขวด900บาทนี่แหมมีแอคโคนะคะก็ฝ้าเลยนะคะฝ้าโทรไปซื้อนะจ๊ะเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณตอนนี้นะคะเดี๋ยวพาไปฟังก่อนล่ำมวลดีกว่าคืออยากฟังก่อนล่ำแล้วแหละนะคะเอาเป็นเสียงเพราะๆนะคะมวลของนางเอกสาวนะคะประจำคณะอีสานนครศิลป์นะคะเอ้าเพิ่นคือบ่ลองสู่ฟังเพิ่นว่าท่านได้พร้อมหรือจังได๋อายน้องอายปณิตามาแล้วนะคะสาวอายปณิตากับหนึ่งก่อนแล้วมวล

องกอลัมน์จากสองนักร้องสาวนะคะวอนอ้ายยาหลายใจเขาทิพย์ที่ดาดินแล้วก็สาวอายปริตานะคะถามวาเลนไทน์ไปไดบอนะคะผ้ามวนกับสองกอลัมน์นะคะนี่คือรายการนำมงคลจิตมงคลต่องหาตาพานารินค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับดอกรักนะคะแล้วก็สิ่งดีๆต่อร่างกายที่ดอกรักนำมาฝากคุณผู้ฟังนั่นแหละนะคะเอามาฝากกันสู้มือทุกวันนะคะเพราะอยากให้คุณผู้ฟังนั้นเปิดใจได้ลองสิ่งที่ดีต่อสุขภาพนะคะอยากเห็นคุณผู้ฟังทุกๆท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะนำมังคุดทิพย์มงคลต้องหาตาพนารินของเฮานะคะเป็นน้ำมังคุดที่สกัดเข้มข้นค่ะคุณผู้ฟังสมุนผสมสมุนไพร24ชนิดนะคะบอกว่าจะเป็นแคนเบอร์รี่นะคะองุ่นแดงพลูคาวเกากี้มะขามป้อมนะคะดอกข้ามฝอยอย่างเช่นใบแปะกล้วยจังสินะคะคุณผู้ฟังสรรพคุณเพิ่นนี่เด่นในการซอยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองและกะอวัยวะต่างๆนะคะโดยเฉพาะปลายมือปลายเท้านะคะมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระค่ะซอยบำรุงสมองได้อีกด้วยนะคะเสริมสร้างความจำบรรเทาอาการเวียนศีรษะหรือว่าบ้านหมุนนี่คือใบแปะกล้วยนะคะนี่คือสรรพคุณของใบแปะกล้วยแล้วก็ผสมนี้อีกล่ะผสมเห็ดลินจือนะคะในเห็ดลินจือก็มีสารสำคัญเช่นกันค่ะมีสารที่มีชื่อว่าโพลีแซคคาไรด์นะคะแล้วก็ไตรเทอร์พีนอยด์นะคะซึ่งซอยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันค่ะบำรุงหัวใจและก็หลอดเลือดนะคะลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะต้านอนุมูลอิสระและก็ซอยเห็ดให้ร่างกายสดชื่นนะคะนอนหลับได้ดีขึ้นแค่2อย่างค่ะคุณผู้ฟังที่ยกตัวอย่างถึงสรรพคุณให้ได้ฟังเนี่ยโอ้โหนะมากมายด้วยประสิทธิภาพในการฟื้นฟูร่างกายและก็ดูแลร่างกายเหลือเกินแต่นี่เฮาผสมไปตั้ง24ชนิดค่ะคุณผู้ฟังนะคะเป็นเนื้อมังคุด 80% แล้วก็ผสมสมุนไพรอีก24ชนิดนะคะล้วนแล้วแต่เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพซอยฝืนฟูร่างกายซอยฝืนฟูสุขภาพให้ดีขึ้นทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ฟังต้องลองกันเบิ่งนะคะลองเอาไปดื่มเบิ่งนะคะเวลาหลักๆว่าวเนี่ยหลายคนอาจสิบ่เชื่อดอกนะคะต้องลองเองลองเองกับตัวถึงจะรู้นะคะว่าของเขาดีจริงๆนะน้ำมังคุดจิมงคลต้องหาตราพนารินนะคะบางเทือนะคะบางคนบ่เชื่อจังสินะคะต้องลองก่อนนะคะจะว่าบ่ดีเนี่ยต้องลองดูก่อนนะคะบ่เสียหายค่ะเพราะว่าวัตถุดิบที่เฮาคัดสรรมาเนี่ยนะคะเป็นแบบออร์แกนิกมาจากธรรมชาติล้วนๆบ่มีผลเสียต่อร่างกายนะคะถึงแม้ว่าซื้อไปแล้วกินไปแล้วบ่ซอยหยังเลยบ่เห็นมีหยังเกิดขึ้นอ่ะเซาซื้อบ่ว่ากันนะคะแต่ว่าเพื่อว่าถ้าดื่มไปแล้วร่างกายเฮาดีขึ้นเฮาเห็นความแตกต่างในทางที่ดีขึ้นนี่อันนี้เป็นแบบนับเป็นกำไรชีวิตเลยนะคะแบบว่าจะได้บ่ต้องเสียใจว่าหูจังสี่ซื้อมากินแต่โดนแล้วอีหยังจังสี่เนาะนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะตอนนี้นะคะเพิ่นมีโปรโมชั่น3ขวดขายหายเพียง900บาทนะคะเฉพาะช่วงโปรโมชั่นนี้เท่านั้นนะคะสำหรับแฟนๆรายการที่ฟังดอกรักอยู่ทาง FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์นี่แหละนะคะ3ขวด900บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะฝ่าวเลยฝ่าวโทรไปเลยนะคะก็เปิดโทรศัพท์095-292-9162ค่ะ095-292-9162เด้อจ้ะนี่ต้องจำให้แม่นๆนะคะกับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองค่ะตราพนารินแค่ดื่มมือละ2เทือทอนั่นนะคะก่อนนอน1แก้วตวงนะคะประมาณสัก25-30 มิลลิลิตรนะคะในภายในกล่องเพิ่นก็สิให้แก้วตวงมาอยู่นะคะก็ดื่มตามที่เพิ่นบอกนี่แหละนะคะ25-30 มิลลิลิตรนี่ก่อนตื่นขึ้น1เทือนะคะแล้วก็อีกเทือนึงก็คือก่อนนอนนะคะมือละ2เทือแค่นี้เองค่ะนะคะกับสุขภาพดีๆของคุณเนี่ยนะก็จะตามมานะคะฝากเอาไว้ด้วยนะสิ่งที่อยากให้พี่น้องเฮาได้ลองเอาไปดื่มเอาไปกินนะคะจะได้มีสุขภาพที่ดี
กันทุกๆคนนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนั่นแหละนะคะสุขภาพที่ดีนี่มันก็ต้องเริ่มจากการกินอาหารที่ดีนะคะกินอาหารที่ดีมีประโยชน์กินอาหารครบหาหมู่นะคะกินแป้งกินน้ำตาลให้มันน้อยลงนะคะหรือจะเป็นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะสำหรับคุณผู้ฟังทั้งหลายนี่แหละนะคะก็ต้องเหตุงานแน่ออกกำลังกายแน่บางคนอาจจะเถียงได้แอบเถียงได้ใจฉันเหตุงานกับเมื่อยพอแห้งแล้วเสียฉันไปเต้นแอโรบิกจึงสิบอกว่าสันมันคนละอย่างนะคะคนละส่วนนะคะเหตุงานเมื่อยกับส่วนหนึ่งมันบ่แม่นการออกกำลังกายนะคะเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยนะคะหัวใจหรือว่าการสูบฉีดของเลือดมันจะเขาเอิ้นว่ายังไงคนละอย่างกับการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องออกกำลังกายได้หาเวลาว่างๆนะคะออกกำลังกายให้ได้อาทิตย์หนึ่งจัก3มื้อจังสิเทื่อละย่างขี้ไล่กะเอ้าเทื่อละ15นาทีจะได้ค่ะเนาะต้องขยับนิดนึงค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของเขานะคะแล้วก็นอนหลับให้เพียงพอนะคะคุณผู้ฟังหลับให้ดีหลับให้เพียงพอหลับให้สนิทแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมเสริมด้วยน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ของเฮาเด้อพี่น้องเด้อฝากไว้น้ำแน่จ้าและแล้วมื้อนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วล่ะนะคะมื้ออื่นเฮามาพอกันใหม่เด้อสีน้ำสิ่งดีๆสีน้ำสาระคุณประโยชน์ดีๆเอามาฝากคือเก่าเพลงมวนๆก็เอามาตอนคือเก่ามื้อนี้เวลาเบิดแล้วจ้าจากลากันไปพร้อมด้วยเสียงร้องของน้องอ้นพานุวัฒน์นะคะบ่าวอุดรวอนแฟนดอกรักจากลาไปแต่เพียงซ้ำนี้สวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ

0: ทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
1: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะ
2: ขสมกแจ้งปรับเวลาให้บริการเดินรถไปสนามหลวงเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่19กันยายนนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครขอแจ้งปรับเวลาให้บริการชัตเทิลบัสสนามหลวงอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเดินทางไปสนามหลวงเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในวันที่19กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 12:00 นถึง 20:30 นเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารัฐบาลการันตี27กันยายนนี้เดินหน้าเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมขยายคูหา 5,000 หน่วยลงลึกถึงระดับอำเภอรองรับผู้ลงคะแนนกว่า5ล้านคนร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความกังวลของผู้ประกันตนต่อการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดสปส.ว่าล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ยืนยันชัดเจนว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจะจัดขึ้นตามกำหนดเดิมคือวันที่27กันยายน2569อย่างแน่นอนโดยไม่มีกระบวนการชะลอเลื่อนหรือเตะถ่วงการเลือกตั้งแต่อย่างใดส่วนกรณีที่ศาลปกครองได้มีคำสั่งเพิกถอนประกาศชะลอการเลือกตั้งบอร์ดประกาศสังคมและสั่งให้เดินหน้าเลือกตั้งตามกำหนดเดิมแต่มีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวนั้นเรื่องนี้ถือเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายตามปกติที่ได้ยื่นไปแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็เพื่อให้เกิดความรอบคอบและรัดกุมในแง่ข้อกฎหมายเท่านั้นไม่ใช่การล้มการเลือกตั้ง
1: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
0: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
3: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
4: อาหารเสริมยาสมีนมีสารสกัดกาเบไรต์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่ายาสมีน
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มด้วย
9: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
8: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
9: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
10: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอกและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
0: ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
3: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
4: อาหารเสริมดาสมีนมีสารสกัด
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
12: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
13: ยังไงอะ
12: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยทำไหนทำนั้น
14: น
12: ี่
14: ควรเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะคะให้ออนดูแลคุณด้วยชาไทยแฮปปี้เทรนด์เทรนด์ใหม่ของคนรักสุขภาพค่ะซองเดียวออนอัดแน่นสารสกัดถึง32ชนิดมีคอลลาเจนไดแปปไทด์และคอลลาเจนไตรแปปไทด์บำรุงผิวให้เปล่งปลั่งแถมยังช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นด้วยกลุ่มพรีไบโอติกทั้งอินนูลินและไซเลียมฮัตบอกลาพุงป่องป่องแล้วตื่นมารับเช้าที่เบาสบายไปพร้อมกับออนนะคะเรื่องรสชาติหอมเข้มข้นแบบชาไทยแท้ๆกลมกล่อมโดนใจสาวสายหวานแน่นอนค่ะเพราะเราใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวการันตีด้วยเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากลครบถ้วนค่ะจะชาไทยหรือกาแฟแฮปปี้เทรนด์ก็แฮปปี้ทั้งราคาทั้งสุขภาพให้ทุกเช้าของคุณเป็นเช้าที่แฮปปี้นะคะชาไทยแฮปปี้เทรนด์

0: 0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

ละม่วนเพลงเพราะทุกวันโดยหนุ่มนันสาวใบหม่อนโทร0811172358อย่าลืมโทรมานะครับ

0: ับพี่ตอนรับน้องเข้าสู่รายการลูกทุ่งย้อนไหวหัวใจอักสุขภาพเบรกที่3ชั่วโมงที่3จ้ะแม่จ๋าเปิดก็ได้งานก่อนงานเพลงของอาจารย์สรพลสมบัติเจริญเสียงเรียกจากนมไทยจ้ะแม่จ๋าจากนั้นก็สิให้ฟังนะครับงานเพลงหล่องแก่จากละอองดาวสู่ต้นผู้งานเพลงที่มีชื่อว่าเสียงตอบจากเวียดนามจากฟังบ่แม่จากฟังเดี๋ยวนั้นสิเปิดให้ฟังจักหน่อยเป็นงานเพลงหล่องแก่หล่องตอบนะครับระวังครูเพลงสุรพลสมบัติเจริญกับนะย่าแม่ละอองดาวโสธรบุญจ้ามาเบรกนี้ชั่วโมงนี้ยังคือเก่าเหมือนเดิมนะแม่นั้นเดินทางมาพร้อมผู้ใหญ่เจดีผู้พ่ายยางพระเดือนจ้านะมีปัญหาในมดลวงของร่างกายนำสมุนไพรเควิกัวคอยินเชี่ยงขางกับพี่กับน้องแต่กับพี่กับน้องมีปัญหาเรื่องสายตาตาบ่แข็งบ่ใสปรับซ่อนปรับเบื่อน้ำตาไหลเป็นทาง
1: เออคุณพ่อคุณแม่ทำไรเนาะค่ะเป็นต่อต่างๆเนาะค่ะต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อหรือว่าได้ลอกต่อมาแล้วเควิรูทีนตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่แน่นอนค่ะ
0: เอาไปอยู่ไปกินกันจ้าแม่จ๋าในกับฝากคุณพ่อคุณแม่ไว้น้ำหรือนะครับพี่น้องมีปัญหาในกับเกี่ยวกับเรื่องโรคเก่ารุมาตอยหมอนรองกระดูกทับเส้นเอ็นยึกขาข้อเสื่อมลูกกะโอ้ยนั่งกะโอ้ยขั้นที่กล้วยอดากจนก้อนว่าเขารัดอิมาลดกดเจ็ดถึงใช่ไหมปัญหาแล้วนี่นั่นก็มีนะสมุนไพรสามแผ่นดินหรือว่าแฮปปี้เทนเฮิร์บนะครับมาฝากตอนนอนหนาคุณพ่อคุณแม่ส่วนดีเทลหรือรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวนั่นสีเบาสูบีสนองฟังนะครับทั้งสามตัวนี้ล้วนแล้วที่ส่งผลในมวลรวมของร่างกายคุณพ่อคุณแม่นะครับแต่ละมือแต่ละเว้นอีหลีคันพี่คันน้องมีปัญหาเรื่องใดนะครับ
2: หมอนนอนเตียง
0: นั่นดูแลคนพ่อคนแม่ตั้งแต่ตื่นขึ้นจนหอนย่ำทรงขอนอนสมือเอง
1: ค่ะ
0: นะครับจังตื่นขึ้นย่ำมาเช้านั้นก็สิบอกคุณพ่อคนแม่เอาน้ำสมุนไพรเควิโกเนี่ยไปยู่ไปกินกันเป็นยังเคยกินตอนเช้าซองสั้นเพราะว่าตอนเช้ามันท้องว่างเหมือนบ่ล่ะแม
1: ่ค่ะ
0: กินตอนเช้าซองว่างๆก็สิได้ประสิทธิภาพสูงนะครับกินหนึ่งแก้วตวงตามโดยน้ำปั๊บปั๊บมันสิเข้าไปทำหน้าที่ของมันทันทีนะหากคุณพ่อคนแม่มีสิ่งบ่ดีตกค้างอยู่ในร่างกายนะครับนะตัวน้ำสมุนไพรตัวนี้ก็จะทำการดีท็อกไปครับของเสียออกจากร่างกาย
1: ค่ะ
0: ไปนะครับดูแลซ่อมแซมปรับปรุงฟื้นฟู
1: ส่วนที่มันสึกหรอในร่างกายของเฮาเนาะค่ะ
0: ให้กลับขึ้นมาทำหน้าที่เป็นปกติคือเก่าเหมือนเดิมจ้าแม่จ๋าฝากไว้น้ำน้ำสมุนไพรเควิโกสั่งมือนี่นะครับนะขวดนึงนะครับแถมอีกขวดนึงนะครับในราคา 1,590 บาทจ้าแม่อยากได้สายตรงหาลูกหาเต่าทุกหาลูกนั่นไปมันทั้งเบอร์นี่ได้เลขครับ
1: 0811172358ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับกาแฟส่งถึงที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณครับ
0: ครับผมอีพ่อไหนน้องนี่เนาะครับ
1: จากจังหวัดไหนครับ
0: พ่อไหนน้อง
3: อยู่ไหนอยู่เมืองเลยไปแล้ว
0: อ๋อครับอีพ่อยังครับนี
3: ่อยู่วันที่เนี่ยคนมาส่งก็หูจักกันดีต่างหาก
0: โอ้จ้านะครับเจ๊กันละกันหูจักกันมันก็ชนะเกินเครื่องเรื่อยกว่า
3: ครับกันมาตรงเอาทูจักซื้อแล้วก็เลี้ยวเล่บ่ได้รอบยากซ้ํา
0: จ้ามันอยู่ทงเมันอยู่ทงมันก็นําไปส่งว่าทงได้ได้นะคนรู้จักกันเนาะ
3: คร
0: ับๆอันทั้งมึงเล่รับฟังได้ชัดเจนบ่พ่อในมื้อนี้
3: ฮะ
0: มึงเล่รับฟังได้ชัดเจนบ
3: ่เอ้าชัดเจนอยู่ว่าชัดเจนเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ชัดเจนอยู่เนี่ยไปมอนเว้าอยู่เนี่ยถึงชัดเจนเลยเนี่ย
1: ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพ่อ
3: ครับๆๆๆ
1: ค
3: ่
1: ะสวัสดีค่ะ
3: 4วันถึง
1: ค่ะ
3: วันที่4ถึง
1: จ้า
3: คร
1: ับโอเคค่ะพ่อ
3: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับมือแรกที่คุณพ่อคุณแม่สั่งมาปั๊บเป็นมือที่1เนี่ยผม
1: ต้องนับ
0: ผมออกรายการกับ 5:00 นแล้วครับ
1: มันบ่ทันค่ะ
0: เพิ่นปิดหม่องรับส่งพัสดุก่อนที่นี่ก็สิส่งมื้ออื่นคิวแรกได้ตอน 8:30 นนะครับมื้อนึงมันเพิ่นส่ง2รอบครับรอบ 8:30 นกับรอบบ่าย 4:00 น
1: ค่ะ
0: นะครับคันยามแรกผมออกรายการก็ 5:00 นแล้วครับมันก็ไปบ่ทันนะครับนี่ทําความเข้าใจของคุณพ่อคุณแม่คันสั่งผมบอกว่า 2-3 มื้อคือนับทั้งมื้อต่อไปเลยเป็นมื้อที่1จังสั่งมือนี่จริงๆพอนับมืออื่นเป็นมือที่1ได้เลย
1: ถูกต้องค่ะ
0: นับไป 2-3 มือครับสินค้าฮอดมือจังใจเงินหน้าบ้านผลิตภัณฑ์ถูกตัวคือกันเมื่อกี้เว้าค้างค่าสําหรับพี่สําหรับน้องผู้ที่สั่งน้ําสมุนไพรเควิโกไปอยู่น้ําสมุนไพรเควิโกบ่ธรรมดาได้แม่ใส่สมุนไพรมากกว่า33ชนิดอัดแน่นเต็มอยู่ในหั่นเบิ่งแย่งคนบอกคนแม่ในมูลร่วมหลายคนก็โทรมาถามโอ้ยกินหวานยาถ้านั่งโต๊ะนึงอยู่ได้นั่น
1: ค่ะ
0: มันสิกินคู่กันได้บ่ล่ะวะแม่ก็เป็นทั้งเบาหวานเป็นทั้งความดันนะครับเป็นทั้งยาละลายริมเลือดเอียงแม่ก็ว่าไปกินได้ได้แม่กินได้เลยครับเอาไปกินคู่กันได้เลย
1: ค่ะ
0: สำคัญที่สุดเพราะว่าน้ำสมุนไพรเควิโกมันบ่ได้กินพร้อมซุปนั่นกว่ามันสิกินได้ง่าย
1: แม่นค่ะ
0: ผมเห็นคุณบางคนแม่กินหนึ่งแต่ตื่นขึ้นเลยตื่น
1: ขึ้นก่อนมื้อเลยค่ะ
0: นะท้องว่างเท่าใดสิได้ผลหลายเท่านั้นเดี๋ยวผมถึงบอกไปตื่นขึ้นยามมื้อเช้านะผมให้พี่ให้น้องกินน้ำสมุนไพรเควิโกทันทีเลยน้ำบ่ต้องล้างฟันบ่ต้องแปรงแขนบ่ต้องสีกินทันที1แก้วตวงตามด้วยน้ำเปล่าง่ายๆซะนี่ครับนะจากนั้นแล้วก็นะ แล้วก็ไปล้างหน้าแปรงฟันเสียบกาน้ำฮ้อนไว้กลับมาจังมากินกาแฟผมแถมไปพร้อมด้วยกาแฟกันได
1: ้ค่ะ
0: นะกาแฟที่คุณพ่อคุณแม่เข้าใจกันดีทั้งคนก็ว่าว่ากินแล้วมันบ่เมื่อยบ่ล้าไว้นั่นมันกระชุ่มกระช่วยกระชับกระเช้งไว้กินแล้วสู้อยากสู้งานได้ดีกาแฟผู้เฒ่าผู้เกิดกาแฟตาเพิ่นก็ว่ากาแฟปวดแข้งปวดขาเพิ่นก็เรียก
1: นั่นคือกาแฟแควีนั่นเองค่ะ
0: จ้ะเดี๋ยวแต่คุณพ่อคุณแม่สิว่ากันเนาะที่ทําไปเป็นกาแฟแฮปปี้เทนได้มั้ย
1: แม่นค่ะ
0: นะครับเอานี่คือนําสมุนไพรเควีโกจ้ะบัดนี้ย่ําแมลงก่อนสิเข้านอนกินอีกแก้วนึงตามด้วยน้ําเปล่าง่ายๆสิเอาเป็นอันว่าน้ําสมุนไพรเควีโกนี่กินตั้งแต่ตื่นขึ้นกับตอนสิเข้านอนได้มั้ยเด้อ
1: เป็น2เทื่อค่ะแม
0: ่ตื่นกับนอน
1: เข้านอนค่ะ
0: เออเอาง่ายๆสิรสมันจําได้ง่ายของแถมก็ให้พี่ให้น้องเป็นกาแฟ
1: แฮปปี้เทน
0: ที่นี่กันไปดาดซบดาดปากแล้วโอ้มันต้องเข้าทาไว้นั่นกาแฟตัวนี้แม่อยากได้ซื้อถ้ากาแฟขายบ่มีคือกันนะแม่
1: ค่ะ
0: นะน
1: ั่
0: นก็มี
1: มื้อนี้มีโปรโมชั่นของกาแฟตัวนี้เนาะค่ะกาแฟแฮปปี้เทนนี่ค่ะ4กล่อง4ห่อเนี่ยค่ะ4กล่อง1อ่ะ600บาทเท่านั้นกาแฟตัวนี้เป็นกาแฟสำหรับคุณพ่อคุณแม่เนาะค่ะท่านใดที่ปวดแข้งปวดขานั่นล่ะ
0: เอาไป
1: กินกันได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นเป็นกาแฟตัวที่แถมน้ำสมุนไพรเควิโกไปนะแม่นะอยากได้น้ำสมุนไพรเควิโกมื้อนี้ผมก็ยังโปรโมชั่นนะแม่เด้อนะท่านซื้อขวดนึงปกติน้ำทองตลาดขวดละ 1,400
1: แม่นค่ะ
0: กับ2ขวดนี่ก็สิเป็น
1: 2,800
0: แต่ซื้อมื้อนี้ซื้อขวดนึงผมแถมให้ขวดนึงเลย
1: ราคาก็จับต้องได้เลยค่ะ
0: แม่บ่ต้องจ่าย 2,800 ครับซื้อขวดนึงผมแถมขวดนึงในราคาเพียง
1: 1,590 บาทเท่านั้นได้2ขวดไปเลยค่ะ
0: จาก 2,800 บ่ได้แม่ที่ว่านะครับผมก็แถมกาแฟให้จังที่บอกคุณบอกคุณแม่ไปหรือคุณบอกคุณแม่ว่าโอ้ยอยากได้2ขวดเอาซื้อ2ขวดผมแถมให้เลยอีก1ขวดเลยเป็น3ขวดเลย
1: จาก 4,200 ได้ค่ะแม่มื้อนี้ให้คุณพ่อคุณแม่เขาฮอดเขาถึงน้ำสมุนไพรเควิโก3ขวดในราคาเพียง 2,250 บาทเท่านั้นค่ะ
0: จ้ะ
1: เฮายังแถมวิทยุให้คุณพ่อคุณแม่อีก1เครื่องนะคะ
0: จ้ะนะครับคุณพ่อคุณแม่สั่งน้ำสมุนไพรเควิโกกับนมนั่นใบหม่อนมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นโปร1แถม1นะครับในราคา 1,000
1: 590
0: บาทนี่ได้น้ำสมุนไพรเควิโกไป2ขวดได้กาแฟแถมไป1ห
1: ่
0: อหรือสิสั่งนะครับ2ขวดแถมอีก1ขวดเป็น3ขวดจาก 4,200 จ่ายเพียง
1: 2,250 บาท
0: ผมแถมวิทยุท่านสิเตอร์เสียงดังฟังชัดยี่ห้อท่านนี่เครื่องบักใหญ่ให้พี่ให้น้องฟรีอีก
1: 1เครื่องค่ะ
0: นะบ่ต้องอันได้ถามด้วยแม่ผมให้เลย
1: ค่ะบ่ต้องชิงโชคบ่ต้องจับฉลากแม
0: ่บ่ต้องล่อรุ่นครับ
1: แม่นค่ะเพียงคุณพ่อคุณแม่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรเควิโก3ขวดเท่านั้นได้วิทยุอีก1เครื่องไปเลยค่ะราคากับพิเศษน้ำค่ะจาก 4,200 เหลือเพียง 2,250 บาทนั่นคือราคาด้วยค่ะ
0: ง่าย
1: ๆราคาโปรด้วยค่ะแม่นั่นน่ะ
0: ง่ายๆจำนั้นแม่ซื้อวิทยุมื้อนี้ 2,250 บาทผมแถมน้ำสมุนไพรเควิโกไป3ขวดเลย
1: พี่นุ่มนั่นเบาไป
0: นะครับซื้อน้ำสมุนไพรเควิโก2ขวดซื้อขวดนึงผมแถมขวดนึงครับ 1,590 บาท 1,590 บาทได้น้ำสมุนไพรเควิโกไป2ขวดได้กาแฟไป
1: 1ห่อใหญ่ค่ะ
0: อันนี้คือโปรแรกได้มั้ย
1: โปรที่2
0: บัดนี้โปรที่2นี่ซื้อ2ขวดผมแถมอีก1ขวดเป็นได้3ขวด
1: ค่ะจาก 4,200
0: นะเอาน้ำพินเอาน้องเพียง
1: 2,250 บาท
0: อันนี้แถมวิทยุท่านสิเตอร์เสียงดังฟังชัดใส่ได้2ระบบ
1: ในนั่นคือโปรที่2ค่ะ
0: ให้กินแก่กินบ่ต้องรอรุ่นโชคทุกออเดอร์มีของแถมว่าแต่คุณพ่อคุณแม่สั่งตามโปรโมชั่นได้ทันทีเลยบ่ต้องรอรุ่นโชคบ่ต้องจับฉลากนั่นให้พี่น้องทีวีโทรมาเบอร์นี้ได้แม่เด้อ
1: 0811172358ค่ะ0810811172358
0: 2358นำสมุนไพรเควิโกเอาไปบำรุงร่างกายลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของไวได้พร้อมนะผู้เป็นเบาหวานความดันมึนชาน้ำปลายมือปลายเท้านักตนนักโตออกควันน้ำปลายมือปลายเท้าเป็นมาเรียเดียดัดคือไฟดูดไฟช็อตนะแข็งขานักตึงๆคือยังใส่เกือบบูดหรือนะครับนักตนนักโตเบาเหงื่อเบาขิงตื่นขึ้นยามมาเช้านี่ปวดไปเบิดน้ำกระดูกน้ำตนน้ำโตโอ้ยว่ามันไปผสมปูนเบิดมือกับป่านี่นี่ปัญหาแล้วนี่กินได้เพราะนั้นอันนี้แหละแห่งไปตาไปกินแม่นั่นฝากไว้น้ำสมุนไพรเควิโกจ้ะแม่จ๋านะครับมาถึงผู้ที่มีปัญหาเรื่องสายตาอันนี้บ้านเฮาก็เป็นหลายๆส่วนมากนึงเป็นเบาหวานความดันมาก่อน
1: ค
0: ันเป็นเบาหวานนี่นะแม่5ปีมันไปตา10ปีมันไปไตเป็นเส้นทางเดินของมันอยู่แล้วนะครับถ้าบ่ได้เป็นเบาหวานความดันมันก็เกิดจากปัจจัยอย่างอื่นหลายๆอย่างโดยเฉพาะผู้สูงวัยอายุเฮาหลายขึ้นความเสื่อมมันตามมาได้แม่มันได้เป็นอัตโนมัติหรอกนะครับนะเพราะฉะนั้นฝากไว้นําเควีรูทีนผลิตภัณฑ์ตัวนี้ย้ําว่าเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางแม่เด้อ
1: เ
0: กี่ยวกับเรื่องตาเท่านั้นบ่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่นมีปัญหาเรื่องสายตาตาบ่แก่งบ่ใสเป็นภาพซ่อนปะเบือน้ำตาไหลเป็นทาง
1: เป็นต่อต่างๆหรือว่าได้หลอกต่อมาแล้วค่ะ
0: ต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อหรือคุณพ่อคุณแม่หลอกต่อมาแล้วปัญหาแล้วนี่เค ควีรูทินนะครับเอาอยู่จะแม่ฝากไว้นำเควีรูทินเป็นผลิตภัณฑ์ที่เฮ็ดมาสำหรับคนไทยบ้านเฮาโดยเฉพาะส่งจากออสเตรเลียให้พี่น้องคนไทยบ้านเฮาได้เข้าฮอดเข้าถึงนะให้รูทินมาถึง 70% บ่ได้แม่บ่มันธรรมดาเด้คุณบอกคนแม่เคยเอาไปกินแล้วยังนะคันว่าท่านได้กินลองเอาไปกินเบิ่งได้แม่นะกระปุกนึงมี30แคปซูลกินได้15มื้อวิธีกินก็ง่ายๆครับนะหลังอาหารเช้า1แคปซูลก่อนนอนอีก1แคปซูลกับมื้อนึงกิน2เทื่อครับ2เม็ดแรงเม็ดง่ายๆจังซี่นะแม่นะทั้งหมดนะครับเป็นอันว่า2เม็ดต่อมื้อนึงกระปุกนึง30เม็ดกินได้15มื้อนะเควีรูทีนสั่งมื้อนี้นะครับแม่นะ3กระปุกจากราคาปกติอยู่ที่1,770บาทคุณพ่อคุณแม่สามารถเข้าฮอดเข้าถึงในราคาเพียง
1: 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
0: 1,290 บาทได้เควีรูทีนไปถึง3กระปุกนำกันนะครับอยากได้ใส่ตรงฮานุ่มนั่นใบหม่อนจ้าทั้งเบอร์นี้ได้เลย
1: เบอร์9ประเดิมค่ะรอถามคุณพ่อคุณแม่ทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังอยู่ที่เบอร์0811172358ค่ะ0810811172358
0: 2358ครับสั่งมื้อนี้นะครับบาท1สลึงเดียวยังบ่ต้องจ่ายผลิตภัณฑ์ทุกตัวนะแม่สั่งมื้อนี้บาท1สลึงเดียวยังบ่ต้องจ่ายรอ 2-3 มื้อสินค้าฮอดมื้อจังจ่ายเงินหน้าบาทง่ายๆเท่านั้นบ่ได้บวกเพิ่มแม้แต่บาท1สลึงเดียวจ้ะแม่จ๋าแล้วพี่น้องที่สั่งเควีรูทีนก็สั่งครบเสร็จ3กระปุกมื้อนี้ของฝากของตอนลูกให้พี่ให้น้องคือเก่าเด้อ
1: ค่ะ
0: อยากได้หยังว่ามาบ่ว่าสิเป็นแว่นตาผ้าถุงน้ำมันนวดหรือแก้วกาแฟหรือสบู่ได้ทั้งนั้นเลยเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง1ชิ้นนะครับของแถมเนี่ยเลือกได้1ชิ้นนะโทรหาน้องนั่นใบหม่อนได้แม่เควีรูทีนดูแลเกี่ยวกับเรื่องสายตาน้ำสมุนไพรเควีโกดูแลเรื่องความ
1: องค์ร่วมในร่างกาย
0: ของร่างกายแต่แต่หัวจะลดเท้าเลยบำรุงร่างกายลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของวัยอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดง่ายๆครับสะดวกย่ำใดพร้อมย่ำใดโทรมาสะดวกตอนใดก็ได้เพราะจำเป็นต้องอยู่ในรายการนะแม่
1: ออกรายการไปแล้วก็สามารถสื่อสารได้ค่ะ
0: 4ทุ่ม5ทุ่ม6ทุ่ม ตี1ตี2ตี3ตี4คันพร้อมๆแม่ๆบ่นอนบ่เป็นหยังครับแต่ผมนอนแต่3ทุ่มพุ่นแล้วว่า
1: อ
0: ยากจะโทรหานุ่มนั่นไปหม่อนได้ตลอดได้แม่
1: ทั้งเบอร์0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
0: 23

0: ไปผมไปฟังต้นฉบับได้ไหมนะครับเสียงตอบจากเวียดนามละอองดาวสุท่อนบุญห้องไหวล่องแก่อาจารย์สุรพลสมบัติเจริญ
1: วันทั้งวันคืนทั้งคืน
0: ศิลปินเมื่อก่อนมีบ่หลายคนไปแนะนำบ่ว่าสิเป็นแม่เลี่ยมดาราน้อยนะครับแม่พองนะครับแม่พองศรีวรนุชอนันตสุภาพสตรีนะแม
1: ่ยามทุกยาม
0: อันว่าสุภาพสตรีนี่นอกจากแม่พองศรีแม
2: ่เลี่ยม
0: ดาราน้อยแล้วก็มีนี่แหละครับอีกคนหนึ่งละอองดาวสุท่อนบุญนี่แหละนะครับแล้วก็มีศิลปินท่านอื่นๆอีกแน่จะว่าคอยติดชาร์จปันใดนะครับนอกนั้นก็เป็น นะครับศิลปินที่คุณบอกคุณแม่คุณเคยก็มีเห็นแถวๆนี้แหละครับดังๆเนี่ยก็จะเป็นแม่นะครับแม่พองกับแม่เลี่ยมนะครับสองท่านเสียงขึ้นจรวดดิบแล้วนะขึ้นฟ้าเลยๆ นะครับอ้าวนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีศักดิ์ศรีเสียงสอนอีกคนหนึ่งอยู่นะครับศักดิ์ศรีเสียงสอนเราอองดาวโซท่อนบุญนะครับแล้วก็หลายต่อหลายคนนำนะครับพอแม่ๆรุ่นเก่าๆหัวใจกันดี
2: ค่ะ
0: ร่วมไปถึงนะครับคุณหมอคะนะครับศิลปินบินนะครับบินจวันนะครับ
2: ค่ะและอีกหลายศิลปินอยู่ได้เนาะแม่เนาะ
0: นะครับ
2: ค่ะมีแต่เพลงมวนๆมันบ่ค่ะแม่
0: มีแต่เพลงมวนๆนะก็ได้คิดฮอดความหลังอยู่ได้เนาะแม่
2: และที่สำคัญฟังแต่เพลงมวนๆบ่ได้เด้พ
0: ่
2: อต้องสร้างผลิตภัณฑ์นำเด้
0: สุขภาพมันต้องดีนำตัว
2: แ
0: ต่บ
2: ่ท
0: ำบ่มวนตัวหลายคนก็ว่าคือบ่เปิดมอลำแน่นั้นโอ้ยว่าสิเปิดอยู่ดิ
2: คุ
0: ณเดินเก่าเขาบ่ได้ยินนี่ว่าสิเปิดชื่อพี่สนอง
2: แม่แม่นอยู่อยากให้คุณพ่อคุณแม่อันฟังอยู่ดอก
0: อันสิผมยกไปเปิดเดือน10ก็แล้วกันเนาะยกไปเปิดเดือน10ช่วงบุญข่าวสารก็แล้วกันนะครับรวบใส่กันเลยทีเดียวนะครับฝากพี่ฝากน้องไว้นำอ้าวคุณพ่อคุณแม่จ๋าเบิ่งแย่งสุขภาพจากของมีปัญหาเรื่องสายตาเควีรูทีนจ้ะมีปัญหาในมวลรวมของร่างกายนำสมุนไพรเควีโกและก็ฝากไปถึงพี่ถึงน้องบัดนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ที่เป็นโรคเก่ารู้มาต่อยหมอนร่องกระดูกทับเส้นเอ็นดิขาเข้าเสื่อมขาเข้าลันอิมาลดโกดเจ็ดลูกกะโอ้ยนั่งกะโอ้ยกันจีโกยอดาจนก่อนนั่นฝากแฮปปี้เทนเหือบไว้น้ำในกันแล้วกันสมุนไพรสามแผ่นดินแม่ๆนะครับสมุนไพรสามแผ่นดินตัวนี้พอธรรมดาดิเก็บมาสำหรับพี่น้องคนไทยบ้านเฮาโดยเฉพาะใส่สมุนไพรจากสามประเทศน้ำกันจังได้เอิ้นสมุนไพรเรื่องนี้ว่าเป็นสมุนไพรสามแผ่นดินจ้ะแม่ใส่สมุนไพรจากประเทศไทยจากจีนจากอินเดียแม่มาร่วมกันได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม2ปีซ้อนอันนี้บ่ธรรมดาเลยทีเดียวเด้แต่กับบ่ได้มาได้ช่วยได้แม่นะรางวัล2ปีซ้อนได้มาเพราะว่าคุณสมบัติพิเศษ

มุนไพร3แผ่นดินจาก 1,770 บาทผมเอา 1,290 บาทจ้ะแม่ราคาถอกกันกับ KV ลูทีนหรือคุณพ่อคุณแม่อยากได้ไปล่องอยู่ล่องกินเมืองจักกับปุกวันจึงสิก็ได้คือกันเอา KV ลูทีน2กระปุกนะครับเอาแฮปปี้เทียนใส่มาน้ําจักกระปุกเรื่อยๆนั่นคละกันจึงสิก็ได้ครับผมสิให้คุณพ่อคุณแม่นะครับได้อยู่ได้กินทั้ง KV ลูทีนเกี่ยวกับเรื่องสายตาทั้งแฮปปี้เทียนเกี่ยวกับเรื่องนะหมอนร่องกระดูกสับเศษจินแม่แต่ขันคุณพ่อคุณแม่สั่งตั้งแต่แฮปปี้เทนอย่างเดียวสมุนไพร3แผ่นดินครบเสร็จ3กระปุกมื้อนี้ผมแถมมิดไนออยพี่น้องนำนะมิดไนออย1อันนี่ราคา890บาทบ่ได้แม่บ่ธรรมดาเด้นะครับนะฝากไว้นำในกันแล้วกันคุณพ่อคุณแม่ครับ081 117 2358เด้อพ่อเด้อแม่เด้อนะครับพ่อๆแม่ๆผู้ที่รักสุขภาพทุกคนนั่นฝากไว้นำนะเอาไปใส่เอาไปยู่ไปกินกันนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่เป็นโรคเก่าโรคมาตอยหมอนร่องกระดูกทับเส้นเอ็นยึดขาข้อเสื่อมขาข้อลันอิมาโลดโกดเจ็ดซื้อนี่บ่ผิดหวังโดยประการทั้งปวงแฮปปี้เทนเฮือบแม่จ๋าสมุนไพร3แผ่นดินนะครับเป็นเรื่องของนะครับสมุนไพรที่มาจากไทยจากจีนจากอินเดียร่วมกันจังได้ฉายาสมุนไพร3แผ่นดินนะอยากได้มื้อนี้สายตรงหาลุงหาเต่าโทรหาน้องนั่นไปบ่อน081117-2358จะ081-117-2358จะแม่จ๋า081-117-2358สร้างมือหนีบบาทหนึ่งสลึงเดียวยังบ่ต้องจ่ายครับรอ 2-3 หมื่นสินเก่าขันมือจังจ่ายเงินหนาบาทบ่ได้บวกเพิ่มแม้แต่บาทหนึ่งสลึงเดียวจะแม่จ๋านั่นฝากไว้นำแฮปปี้เทนเฮิร์บนะครับแฮปปี้เทนเฮิร์บหรือสมุนไพร3แผ่นดินสร้างมือหนีผมแถมมิกไนออยพี่ไอ้น้องหนึ่งกับปุ๊กท่านที่081-117-2358จะ081-117-2358นะครับฝากไว้นำแฮปปี้เทนเฮิร์บหรือสมุนไพร3แผ่นดินประเภทเป็นโรคเก่ารุมาตอยปวดจากกลางวันแม่ๆปวดจากท้ายท้อยจ้องลงมากลางวันลงไปหาไหล่ทวงลงไปหาบักแอวตึงลงไปหอดปุ่นตาลงเอียงนะครับบาดนี้โอ้ยเชิงตึงๆย่ำมาแรกสินอนจังซี่เอี่ยวตัวสิก็งวกไปต้องได้งวกไปเอี่ยวไปทั้งตัวเด้งวกแต่หน้าซื่อสิก็บ่ได้เด้แม่เป็นคือข้อตรงหวันแม่ๆเคยเจอบ่นะครับแต่อันตรายเด้ผู้ที่เป็นสินนะครับหมอนร่องกระดูกทับเส้นนี่อันตรายซุ่มเสี่ยงกับการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอย่าปล่อยมื้อนั้นมาฮอดบ่ถึงได้แม่ผมน่ะเสียวแทนญาติพี่น้องเป็นจังซั่นนะถ้าฮู้ว่าผิดปกติไปหาแพทย์นะหมอรวดแต่กันไปหาแพทย์นะหมอเพิ่นก็สิผ่าตัดอย่างเดียวแต่คันผ่าตัดจังซี่คันเฮาอายุหลายนะครับผมก็บ่แนะนำปานใดเรื่องผ่าตัดนี่มันต้องได้วางยากันมันต้องเก็บแผลในสิมารักษาแผลในสิมาดูแลของคนป่วยอย่างอื่นนี่ผู้สูงวัยโอ้ยากได้แม่หลายอย่างนะครับเป็นอันว่าถ้าฮู้ว่านะครับมันเป็นอันสั่นมันจำเป็นต้องได้ดูแลเจ้าของลองฟังเบิ่งมันมีหวานยาท่านั่งตัวใดที่มันตอบโจทย์บ่พอได้เอาไปอยู่ไปกินได้นะครับถ้ามันเป็นจังซั่นได้เนี่ยผมก็แนะนำว่าให้เป็นจังซั่นดีกว่าบ่อยากเห็นคุณพ่อคุณแม่ได้ผ่าตัดแม่ๆนะครับการผ่าตัดแล้วมันสิยุ่งยากหลายๆสิ่งใดๆอย่างถ้าน้อยนุ่มคุ้มมั่นร่างกายแข็งแรงอยู่บ่มีปัญหาแต่กันอายุหลายแล้วผมก็เลยบ่แนะนำเรื่องนี้ปานใดเอาฝากไว้นำมีปัญหานะครับหมอนร่องกระดูกทับเส้นเอ็นยึกนั่นฝากสมุนไพร3แผ่นดินไว้นำให้คุณพ่อคุณแม่ได้เขาฮอดก็ถึงร่องเอาไปกินเบิ่งแม่สินความแตกต่างผู้หานุ่มนั่นใบมัน081-117-2358ซื้อนี่บ่ผิดหวังด้วยประการทั้งปวงนะครับหรือคุณพ่อคุณแม่นะครับทันทีระบบขับถ่ายบ่ค่อยดีกินง่ายๆถ้าอย่างงักท้องผูกดูๆนั่นก็มีชาไทยได้แม่เด้อชาไทยนะครับนะชาไทยเป็นผลิตภัณฑ์เทศมาสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่ท้องผูกกินง่ายถ้าอย่างท้องผูกดูๆนอกจากนั้นก็ยังมีชาเขียวมัทฉะเป็นชาเขียวที่ใส่คอลลาเจนมาถึง2ตัวนํากันตัวนึงคือไดเปปไทด์ตัวนึงคือไตรเปปไทด์คุณสมบัติแตกต่างกันไปได้แม่ตัวหนึ่งดูแลเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณอีกตัวหนึ่งดูแลเกี่ยวกับเรื่องม้วนกระดูกกระดูกบ่หนาแน่นกระดูกหูกระดูกพุ้นนะครับหรือคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่นะครับแขวบ่หมันหัวงอคอนไว้แก่เลี้ยวจังซี่แม่ๆนะครับเบิ่งแย่งเจ้าของค่าใช้เขียวมัทฉะใส่สมุนไพรถึง32ชนิดเด้อัดแน่นเต็มอยู่ใน1ซองเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เอาไปกินลดกลุ่มกับเงินเกินแก่ใจได้สุขภาพแบบเต็มๆเลยห่อนึง390บาทครับชาไทยชาเขียวมัทฉะราคาเดียวกันครับกาแฟตากาแฟเคียงวีที่คุณพ่อคุณแม่รู้จักกันดีอันนั้นก็กล่องนึง390ด้วยกันครับ

านได้ครับนะหรือสื่อเฉพาะกาแฟตายสี่กับสามกองพันสื่อไต้ชาไทยสี่กับสามกองพันสื่อแช่เฉียวมัจฉะสามกองกับพันแต่ขนาดขากันยังละกองในนั่นกับพันคือกันครับกาแฟกองหนึ่งชาไทยกองหนึ่งแช่เฉียวมัจฉะกองหนึ่งสามอย่างนี่กับพันคือกันครับขันสื่อครบสามกองผมก็มีของฝากตอนนอนหายคนต่อคนแม่คือกัน08111723 58ได้แม่เด้อ08111723

โดยหนุ่มนันสาวใบหม่อนโทร0811172358อย่าลืมโทรมานะครับ

0: ได้ตั้งแต่ปี2112ครับเพลงนี้นะครับผมให้พี่น้องได้ฟังตัวจะไปแป๊ดเสียงกี่ครั้งเลยเดียงงับเดียงงับเลยยิ่งพี่เสียไอ้พุ่นเอาสิแม่คุณพี่แอนอกให้พานะ
1: คือบอกมวนคือหลอกมวน
0: อ่านเบิ่งตัวหนังสือเขาจะวางกันก็เลยวางทำเพิ่นไปสิหรอกก็สมัยก่อนเป่าแค้นอย่างเดียวเนาะแม่เน
1: า
0: ะในกับดนตรีนะครับใส่เป็นแค้นอย่างเดียว
1: เหมือนกับกลองนะ
0: เหมือนกับเล่นคีย์บอร์ดเลยแต่บอกว่าคนเป่าแค้นได้ผิวมากเลย

0: เพ่งเขาจริงละหายเวทผมก็คิดจินตนาการตามเนื้อหาของเพ่งนำยิงพีซีอ่ะให้พุ่นเอาซิแม่คุณพี่แอนโลกให้วะเราคือสิมันน่าไปถามผู้สาวเนาะเบิ่งทานเน
1: า
0: ะปืนแจ๊บเด้สมัยก่อนบ่แม่นแนวล้อเลียนเด้มันหวานเด้มันตัดลูกกิตะกัวซะหลาย
1: ๆพี่แม่มัน
0: นี่แม่เนาะลูกกิตะกัวหลายๆซ้ํากําวันบ่ได้สวัสดีกับน้องนั้นรับสายจ้า
2: ก็ปวดก็เปิดเพลงม่วนถึกใจแท้
0: เนี่ย
2: นั่นก็ใบหมอนแม่บ่ได้ฟังหยังนี่ตลอดซ่อนเสียงเพลงแม
0: ่บ่ได้ว่าดอกแม่นะผมก็คิดว่านะผมกําลังตั้งใจฟังเพลงอยู่นะคือเว้าดีเด้เด้
2: ต
0: ั้
2: งใจฟังเพลงร้องน้ําเป็นพร้อมเด้อบ่ธรรมดา
0: เด้เอาดีนะครับอยู่ไสเลยแม่จังหวัดใดล่ะนี
2: ่อันแม่แสงมานี่แสงกินทอดอยู่ดินน้องเดือนเนี้ยนี่ล่ะ
0: โอ้จ้าอย
1: ู่นี่
0: อุดรอุดรนะครับน้องเดือนเนี้ย
2: น้องเดือนเนื้อเนี่ย
0: น้องเดือนเนื้อบัดตัดนะครับบันเลี่ยมพิลิกบันเลี่ยมพิลิกออ
2: กจากมากหลายแล้วปั้นเสมอนี่ถ้าว่าสิทั่วมือไหนก็บ่ว่างก็ได้มือนี้ก็
0: โอ้
2: นะครับเต้นทั้งยอดนั่นได้เป็นตะยอดก็ยอดได้เป็นตะพวนก็พวนนั่นแม่โอ๊ยก็ตื่นใจแต่ว่าเป็นดอก
0: หมอกใส่หมอกว่าได้แล้วหมอกใส่หมอกว่าได้แล้วนะแม่นะครับ
2: ครับขอบคุณค่ะดีใจ
1: จ้าขอบคุณหลายๆค่ะแม่
0: อ้าวขอบคุณหลายๆอีแม่แสงมานี
1: ่
0: ย่ำเต้นจะของหมอกใส่หมอกว่านี่น่ะเอายายนี่ไปกินยาลืมขยอกวดเพราะเขาปฏิวัติ
1: มันก็ดีใจด้วยค่ะพี่นุ่มนั่นมอนท่ำให้คุณพ่อคุณแม
0: ่
1: บ
0: ้
1: านเฮามีความสุขเน
0: า
1: ะค่ะ
0: จ้านะครับขอบคุณ
1: ค่ะการมีความสุขนี่ร่างกายเฮาพร้อมจิตใจเฮานำพี่นุ่มนั่
0: น
1: จิตใจดีร่างกายดีด้วยค่ะแม่ควบคู่กันไปเน
0: า
1: ะค่ะแม่เน
0: า
1: ะค่ะนั่นล่ะค่ะ
0: มันคันบ่สั่นมันก็บ่เป็นจังซี่ได้เด้ขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเนาะพ่อพ่อแม่ๆบ้านเฮา
1: ค่ะ
0: นะเป็นเพลงเก่าๆนั้นหยิบมาฝากตอนนอนหาพยายามสิสรรหาแต่กับเพลงเก่าๆอยู่ผมก็จำชื่อเพลงบ่ได้ทั้งหมดพยายามไปเสิร์ชเบิ่งบางทีมันบ่ทันได้ฟังโดยตัวเองในแม่นก็เลยบ่ฮู้ว่าเปิดเพลงนี้แล้วมันสิถึงใจคุณพ่อคุณแม่บ่จังซี่น่ะก็คิดไปหลายๆอย่าง
1: มื้อนี้สาวซาหลาย
0: มื้อนี้
1: สาวซาหลายค่ะ
0: สาวซาหลายหมอกหลายพื้นที่มาก
1: หลายพื้นที่เลยค่ะหลายจังหวัดเลยล่ะ
0: บ่ว่าสิเป็นสารคามบ่ว่าสิเป็นสุรินทร์บ่ว่าสิเป็น
1: บุรีรัมย์ค่ะอุดรธานีสารคามอุดรธานีมาแล้วเนาะ
0: จ้ะ
1: สาวซามีแต่สาวซาเพิ่นล่ะค่ะมื้อนี้
0: ครับนะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันสุขภาพจะของแม่จ๋าดูแลตัวเองสุขภาพบ่ดี
1: คิดฮอดคิดถึงลูกเต่าน้ําค่ะคิดฮอดคิดถึงผลิตภัณฑ์ของเฮาน้ําและที่สําคัญเน
0: า
1: ะค่ะต้องสั่งไปอยู่ไปกินน้ําค่ะ
0: โดยเฉพาะน้ําสมุนไพรเคมีโกนี่มันสิดูแลคุณพ่อคุณแม่ในมวลรวมของร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้าเลย
1: ค่ะ
0: นะครับบํารุงร่างกายลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของไวได้น้ํา
1: ค่ะ
0: นะเอาไปอยู่ไปกินกันแม่มันจะกินหวานยาถ้านั่งตัวอื่นก็สามารถกินกว่าผู้คนใดนะครับน้ําสมุนไพรเคมีโกสั่งขวดนึงผมแถมขวดนึงได้มื้อนี้
1: ค่ะขวดนึงนี่ราคา 1,400 บาทด้วยค่ะแม่แต่มื้อนี้ให้คุณพ่อคุณแม่เข้าฮอดเข้าถึงเนาะค่ะในราคาพิเศษซื้อ1ขวดแถมอีก1ขวดค่ะแม่ราคาอยู่ที่ 1,590 บาทได้ถึง2ขวดไปเลยค่ะ
0: จ้าพิเศษสุดๆกันคุณพ่อคุณแม่ซื้อ2ขวดผมแถมอีก1ขวดเลย
1: ค่ะ
0: นะเป็น3ขวดจ้ะแม่ปกติราคาเต็ม3ขวดอยู่ที่
1: 4,200
0: 4,200 กว่าบาท
1: ค่ะ
0: นะครับมื้อนี้ให้คุณพ่อคุณแม่เขาฮอดเข้าถึงในราคาเพียง
1: 2,250 บาทเท่านั้นค่ะ
0: ได้นำสมุนไพรเคมีโกไปถึง
1: 3ขวดไปเลยค่ะแถมวิทยุให้อีก1เครื่องค่ะ
0: วิทยุทัศน์ซิเตอร์เสียงดังฟังชัดครับเอาไปทงไปทาฟังอยู่หัวอยู่สวนฟังอยู่ไห้อยู่หน้าฟังอยู่เงียบอยู่สั้นได้เบิดครับใส่ได้2ระบบบังคับไฟบ้านแล้วก็ไฟท่านนะย่ำนั้นก็กดสวิตช์เลื่อนเอา
1: คัน
0: ใส่ไฟบ้านก็เป็น AC นะแม่เด้อนะคันเป็นไฟแบตเตอรี่กดไปทั้ง DC
1: ค่ะ
0: นะครับมันสิเป็นจังซั่นน่ะง่าย
1: ๆกดออกค่ะปัดออกน้ําเน
0: า
1: ะ
0: เลื่อนสวิตช์เอา
1: เลื่อนสวิตช์ค่ะ
0: แล้วไปเสียบไฟฟ้ามันยังอยู่ DC อยู่มันบ่ดังให้เจ้าดิน
1: ะครับแม่ว่าจัก AC DC ดอกเด็กน้อยมื้อนี้ว่าซั่นว่าค่ะ
0: มันเขียนไว้จังซั่นอยู่ครับตัว AC กับ DC ครับ AC ก็คือไฟบ้านแม่จําง่ายๆนะครับอันไฟเสียบปลั๊กมือได้ให้ใส่ AC ตัว A นะแม่กันก่อน
1: ค่ะ
0: ตัวไทยมันตัวเดียวกันอยู่ตัว C มันสิง่วงเราคล่องคือแม่งงงแงงอยู่เนาะนะครับ0811723588จ้าแม่นะอยากได้น้ำสมุนไพรเควีโกหรือคุณพ่อคุณแม่ผู้มีปัญหาเรื่องสายตาฝากไว้น้ำเควีรูทีนนี่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางนี่แม่ตาบ่แข็งบ่ใสเป็นภาพซ่อนภาพเบือน้ำตาไหลเป็นทางเป็นต่อต่างๆต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อหรือผ่านการหลอกต่อมาแล้วปัญหาเหล่านี้นะครับเอาเควีรูทีนไปอยู่ไปกินมึง3กระปุกมื้อนี้ 1,290 บาทเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางแม่ย้ำว่าเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องตาเท่านั้นบ่ได้เกี่ยวกับอย่างอื่นในตาล้วนๆเลยคุณพ่อคุณแม่เอาไปอยู่ไปกินรถบ่ผิดหวังจ้าแม่จ๋าอยากได้สายตรงหาลูกพระเต่าตรงหานุ่มนั่นใบมอนนะเควีรู้ที่3กระปุกมื้อนี้ 1,290 บาทนะผมแถมของแถมให้พี่น้องเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งบ่ว่าสิเป็นแว่นตาปาถุงน้ำมันนวดอยากได้หยังสื่อสารมาจ้าแม่จ๋าเควีรู้ที่นะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ส่งตรงจากออสเตรเลียถึงพี่ถึงน้องผมให้รู้ที่ถึง 70% เลยมีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีรูทีน สายตรงมาจ้าแม่0811172358ที่นี่มาฝากถึงพี่ถึงน้องในช่วงขอพรรษาลาพระเจ้าของที่นะแต่ละหม่องแต่ละพื้นที่มีกิจกรรมทอดเทียนแน่มีกิจกรรมไปหันไปนี่จักน้อยก็สิออกพรรษาลาพระเจ้าบุญเดือนเก่าเขาประดับดินบุญเดือน10กับบุญเขาสากไปวัดไปว่าเป็นพ่อบ้านแม่เมี่ยงนะครับนะผมก็ไม่อยากเห็นคุ้งบักแม่ข้อแปลนข้อเปล่าคนใดเด้อยากให้พี่น้องได้นะครับข้อสวยๆงามๆไปทั้งใดละสันนะครับได้นะ
1: สมศักดิ์ศรี
0: สมศักดิ์ศรีเป็นเหลี่ยมเป็นใสแม่แม่นะครับมื้อนี้นั่นมีท่องเก็บกุลกีมาฝากพี่ฝากน้องมีตั้งแต่เส้นขนาด2บาท3บาท4บาท5บาทนะครับนะแต่ละขนาดสามารถสวมหัวได้เลย
1: ค่ะ
0: นะครับเริ่มต้นที่2บาทมีเงินพันแม่ก็ได้ใส่แล้วครับกันซื้อท่อง2บาทน้ำนุ่มนั่นไปหมดมือนี่ในราคาเพียง
1: 1,000 บาทค่ะ
0: ซื้อมันมาท่องเทียบโกลากีได้ไหมท่องมาจากประเทศมาเลเซียนะครับสาเหตุที่เอิ้นว่าท่องเทียบโกลากีเพราะว่ามันเหมือนกิ่งทุกอย่างเป็นของนะครับของเทียบนะแม
1: ่ค่ะท่องเทียบ
0: เป็นท่องเทียบนะครับบ่ว่าสิเป็นขนาดบ่ว่าสิเป็นสีบ่ว่าสิเป็นลายต่างๆนะครับบ่ว่าสิเป็นน้ำหนักเหมือนของกิ่งเป๊ะทุกประการเลยบ่หลอกบ่ดำมันหังจำนำบ่ได้เท่านั้นเองนะครับขึ้นข้อเรางามมีออร่ามีสง่าราศีสมเกียรติทรงศักดิ์ศรีคุณบอกคุณแม่ใส่ออกกันใส่ออกงานใส่ไปใส่มาใส่เดี๋ยวโอ้ยคนงวกน้ำเหลียววิทย์เวทแม่บ่งวกเบิ่งตาเสาหัวกันยังวะ
1: มันมันเบิ่งบ่ได้กันวะ
0: นะเป็นตาเสาอ่อนค่ะพี่นึง
1: ท่องเก็บโกลักกี้คุณพ่อคุณแม่อยากได้กันยังมีโปรโมชั่นดีๆพร้อมด้วยค่ะพี่นมนั่น
0: เป็นโปรโมชั่นดีๆพร้อมเอาจังสิก็แล้วกันครับคุณพ่อคุณแม่ซื้อขนาด2บาทบอกขนาดก้อนกันแล้วกันนะแม่เนา
1: ะ
0: นี่ขนาด2บาท3บาท4บาท5บาทสุภาพสตรีใส่2บาทกำลังงามได้แม่หลายคนถามคือเฮ็ดบาทนึงได้นั่นล่องเฮ็ดมาแล้วแม่เนื่องจากว่าเฮ็ดสายตันเนาะบาดนี้เอาสวมหัวได้มันถึงต้องเสียหน่อยมันขาดบาดนี่ก็เลยตัดสินใจเฮ็ด2บาทอย่างเดียวเลย
1: ค่ะ
0: นะคุณแม่ใส่ได้บ่ใหญ่
1: บ่น้อย
0: ครับกำลังพ่องามๆพ่อสวยๆบ่เวอร์แล้วเหนือสิ่งอื่นใดเหมือนของจริงเป๊ะทุกประการ
1: แล้วก็ที่สำคัญใส่แล้วโชคดีตลอดปีตลอดไปด้วยค่ะสำหรับท่องเทียบโกลกีของเฮาเน
0: า
1: ะ
0: 2บาทในราคาเพียง
1: 1,000 บาทค่ะ
0: มีเงิน 1,000 แม่ก็ได้2บาททันทีสั่งมือหนีบาทหนึ่งสลึงเดียวยังประทับใจคือกันกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเลย
1: ค่ะ
0: ผมที่ทรงท่องไปแม่ก่อนฮอดบันได้รับสินค้าจังใจเงินหน้าบานง่ายๆสั้นขั้นแม่อยากได้3บาทเพิ่มให้ผมอีกจักร้อยนึงกับพ่อ
1: ค่ะ
0: 1,100 บาทผมให้แม
1: ่3
0: บาทเลยโอ้ยอยากได้4บาทให้พอสู้ได้นั่น4บาทแม่กับเพื่อนใหม่ผมอีกนะครับ200เป็น 1,200 น่ะแม่
1: ค่ะ
0: 1,200 แม่ก็ได้4บาทเลย
1: แม่น
0: กันแม่ให้ผม 1,300 ผมให้5บาทเลยเส้น5บาทได้แม
1: ่บักใหญ่เลยค่ะแม
0: ่ โอ้ยประทานอภัยเส้น5บาทได้ซ้ำปากกาบ่เว้าโพดได้บ่เวอร์ได้แม
1: ่ค่ะ
0: ซ้ำปากกานี่โอ้
1: ต้องให้อีพ่อใส่ครับ
0: นะแต่ว่าสุภาพสตรีบ่มันจะใส่มันใหญ่เกินนะครับมันสิอันตรายต่อเฮาบ่แม่นหยังได้แม
1: ่ค่ะ
0: แต่การสุภาพบุรุษใส่เลยนะครับหันว่าไปตลาดนัดโคกระบือนี่ให้ว่าผู้สาวแตกน้ำกดเว้นเว้นละนะครับนะไปขายปอขายมันไปทางไหนมาทางไหนนี่ห่วยนะครับผ้าลุกผ้าผ้า
1: บ่มองบ่เบิ่งแต่เสาหัว
0: บ่ได้เบิ่งแต่เสาหัว
1: นั่นแหละค่ะพ่อ
0: เตรียมยามยากดิอันที่ว่าเนี่ยบ่แลบ่ดำดิแม่บ่คันตัวตัวตาตาบ่มันเขียนอยู่บ่มันใส่อยู่ร้อยเอ็ดไม่อยู่อุดรพี่ข้อแหล่เอ็นเอ็นเล็บดำปีปีบ่แม่นดิ
1: ค่ะ
0: เกาตัวอวดตาตัวตาทอนน้องไข่บ่แม่นดิ
1: อยู่บุรีรัมย์มาคันหอดอุดรบ่แม่นเ
0: ด้อบ่นั่นนี่ครับบ่เป็นในสั้นน่ะบ่ตัวตัวตาตา
1: บ่จน
0: บ่เกาจนเล็บดำปีปีนี่บ้านนั่นนี่แม่เลยทางคนมันใส่ท้องปอมนะนั่งข้อแหล่เอ็นเอ็นเด้อ
1: ค่ะสีมันออกอ่ะ
0: สีออก
1: มันกินมันบ
0: ่บ่ฮู้จักเนาะเพิ่นก็เอางัดออกมาจากนอกเสียเพิ่นแล้วล่ะให้คนทั่วสีดำหอมใส่จังหน่อยเดี๋ยวเบิ่งข้ออยู่บางข้อมันแหล่เอ็ดเอ็นอยู่บ้านนี้นะครับโอ้ยเก่าบัดนี้ตุ๊หัวตวดคันบัดนี
1: ้ค่ะ
0: นะครับเดี๋ยวเบิ่งเรียบซั่นดำไปอีปีมันเข้าไปในเรียบพุ่น
1: ค่ะแต่สำหรับท้องเทียบโกลกีของเฮาค่ะ
0: บ่หลอกบ่ดำมีปัญหาแล้วนี่บ่มี
1: แต่จำนำบ่ได้เด้อค่ะแม่แถมมีโปรโมชั่นดีๆเนาะค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่2บาทนี่ 1,000 บาทเด
0: ้
1: 3บาทนี่ 1,100 เนาะค่ะแม่นบ่ถูกว่า
0: แม่นจ้าถูกจ้า
1: ละกะ4บาทนี่ 1,200 บาท5บาทกับ 1,300 บาทค่ะ
0: ง่ายๆแม่มีเงิน 1,300 บาทแม่ได้ใส่ท้อง
1: 5บาทค่ะ
0: นะครับอีพอคือกันเจ้าอยากได้5บาทว่าซั่นมีเงิน 1,300 มาเลยฟรีค่ะจะส่งพร้อม
1: ค่ะหรือว่าจะเอาเป็นเซตเป็นแพ็คเกจ
0: เป็น
1: โปรโมชั่นค่ะ
0: 2
1: บาท2เซนจังซี
0: ่
1: จาก 2,000
0: 2,000
1: บาท
0: 2,000 2,000 แม่นจ้ะ
1: แม่นบ่พี่นุ่มนั่นจาก 2,000 บาทเฮาให้คุณพ่อคุณแม่ในราคาพิเศษพิเศษเป็นโปรดีๆเนาะค่ะเซน2บาทนี่2เซนได้ค่ะแม่1,800 1,780 บาทค่ะได้ 2บาทนี่2เซนไปเลยเน
0: า
1: ะค่ะราคาอยู่ที่1,780บาทค่ะ
0: เฮ็ดจะขนาด2บาทก็3บาทได้แม่เด้อเฮ็ดโปรโมชั่น2ตัวเท่านี
1: ้แม่นค่ะ
0: คัน2บาทนี่แม่อยากได้2เซนว่าซั่น2เซนจาก 2,000 บาทผมบ่น้ําพี่น้ําน้องเพียง
1: 1,780ค่ะ
0: แม่สิได้ท่องน้ําหนัก2บาทนี่2เซนนํา
1: ค่ะ
0: ผมสิค้าไล่ไปให้นําเด้นะครับเดี๋ยวปฏิวันไล่เดียวกันไปปัจจุบันโอ้ยผัวกับเมีย
1: คละไล่ไปค่ะคละไล่ไป
0: ปัจจ
1: ุบันคละไล่เลย
0: ผัวกับเมียมันใส่ท่องสิเดียวกันปัจจุบันผมให้เขาใส่แบบแตกต่างให้เห็นเลยใส่กับไปงามทั้งสองเสร็จเลยนะครับเหลี่ยมหยาบหยาบไปโอ้ยขนาดไปวัดนี่มือวัดพระวัดศิลป์นี่ไปกลมปากปั๊บปั๊บหลวงพ่อว่าโอ้ยปีนี้ผมเป็นเจ้าภาพกระถิ่นซอยได้บ่
1: เห็นท่องเสร็จใหญ่เตี้ย
0: คุณนี่เดี๋ยวนี้นะครับผมเป็นเจ้าภาพผ่าไตน้ำจะขืนอยู่บ่แม่อ๋อ
1: เพียงสันนี่มันวะ
0: ไปทอดเทียนน้ำวัดอื่นนี่โอ้ยในกับเขาเรียกน้ำงวกโอ้ยบริพอกันข้าวเดียวมาวันนี้แล้วเราพออยากพอกินเนาะ
1: ค่ะ
0: ทั้งตาทั้งใจ
1: ใส่ท้องเสร็จบักใหญ่เตี้ย
0: ยังมันเป็นตาอ่อนซ่อนข้อเหลี่ยมหยาบหยาบลูกเพิ่นได้ลูกไก่ฝรั่งอะไรเนาะในกับคุณนี่เขาสู้กันบานอื่น
1: ค่ะแล้วก็มีโปรที่สองค่ะ
0: บานนี้นั่นอยากได้
1: สามบาทสองเซนได้บานนี
0: ่ปกติราคามันก็จะอยู่ที่2,200เด้
1: 2,400
0: 2,200 ครับ
1: 2,200 เตะ
0: จ้ะ 2,200 ครับเพราะว่าเสร็จ1 3บาทมัน 1,100
1: ค่ะเป็น 2,200 เนาะ
0: 2,200 จ้ะ
1: ค่ะ
0: นะครับแต่คนบอกคนแม่เขาฮอดเขาถึงในราคาเพียง
1: 1,890 บาทเท่านั้นค่ะ
0: ได้3บาท2เสร็จได้แม
1: ่
0: นะครับ
1: ค่ะไล่ไปหา
0: ไล่ครับแต่กันอีพออีแม่ว่าโอ้ยก็อยากให้พอซื้อ3บาทแต่แม่เจียวจัก2บาทนี่มันก็จัดโปรโมชั่นเส้น2บาทกับเส้น3บาทให้น้ําได้เป็นหยัง
1: ได้คือกันค่ะแม่
0: เอาจังซี่ก็ได้กันเนาะเส้น2บาทกับเส้น3บาท2เส้นนี่ปกติราคามันอยู่ที่ 2,100 บาทไปกับคันคุณบอกคุณแม่อยากได้2บาทเส้นนึง
1: 3บาทเส้นนึง
0: จาก 2,100 ผมบ่น้ําพี่น้ําน้องเพียง
1: 1,850 บาทเท่านั้นค่ะ
0: แม่สิได้2บาท1เส้น
1: 3
0: บาท1เส้นผมคะไล่ไปพร้อม
1: ค่ะ
0: นะครับคะไล่จังได๋นั่นเอาผู้1ใส่ไล่1ผู้1ใส่ไล่1นะแม่เดี๋ยวปฏิฆาค่าไล่ปฏิวัติมึงเอาไปชุบขี้บินหมอว่าที่ปฏิวัตินี่นะครับค่าไล่ในที่นี้ผมเสียดไล่มันแตกต่างกันนะนะนะครับฮานาคนเป็นปองอ้อยฮานาคนเป็นดูด
1: ง
0: ูเป็นโซจริงๆนะแม่เฮ็ดตากันไปแต่ที่แน่ๆบ่ว่าสิเป็นไล่ใด

0: 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงท้องเอกกาแฟท้องเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
1: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซ่าโบนาซ่าอาหารเสริมโบนาซ่ามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซ่าโทรสั่งซื้อ0817560777
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่0899683888
3: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
4: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
5: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดีศิหศักดิ์นำทีมกพต.เคาะ8ยุทธศาสตร์พัฒนาชายแดนใต้ไฟเขียวงบเยียวยา82จุดคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นำโดยนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานการประชุมกพต.เป็นครั้งที่ 1/2569 โดยหารือและมีมติเห็นชอบในหลักการรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นแก่หน่วยงานท้องถิ่นและภาคประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ลอบวางเพลิงและวางระเบิดห่วงวันที่22ถึง31สิงหาคม2569ที่ผ่านมาจำนวน82จุดก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขั้นตอนเพื่อลดขั้นตอนในการเสนอของงบประมาณตามปกติและเร่งซ่อมแซมความเสียหายให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
6: รัฐบาลชวนอัพสกิลคนทำงานเปิดวันแพลตฟอร์มรวม967หลักสูตรพัฒนาทักษะไว้ที่เดียวเรียนได้ทุกที่ทุกเวลารับโลกงานยุคดิจิตอลร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสนวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะของกำลังแรงงานเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงานโดยเฉพาะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิตอลระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ซึ่งส่งผลให้ความต้องการด้านทักษะของแรงงานตลาดเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงเดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิตอลและเปิดตัว One Platform for Skill Development เพื่อเป็นช่องทางกลางในการเข้าถึงการพัฒนาทักษะช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ให้แรงงานประชาชนทั่วไปและสถานประกอบกิจการสามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองได้สะดวกมากขึ้น
2: จบการเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
7: เพื่อให้ไทยเข้าร่วม
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
9: เพ่งจอจนปวดตาอ่านหนังสือและภาพเบลอภาพซ้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาสายตามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ
10: มาดูแลสายตาที่บุรีรัมย์การแว่นศูนย์บริการแว่นตาครบวงจรตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอลละเอียดแม่นยำคัดสรรกรอบแว่นแบรนด์ดังระดับโลกเลนส์กรองแสงเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงน้ำหนักเบาใส่สบายตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
9: โปรโมชั่นตัดแว่นสุดคุ้มกรอบพร้อมเลนส์ราคาพิเศษฟรีตรวจสายตาและเช็คสุขภาพตาเบื้องต้น
10: มองชัดทุกองศามั่นใจทุกสไตล์บุรีรัมย์การแว่น
9: บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์โทร0644491999

0: ื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
1: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
0: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
1: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
0: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
1: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย
0: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์เลขทะเบียนที่ G44/68
1: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์061-058-8600
0: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
1: ้ลุกก็โอยนั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์061-058-8600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
0: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตสื่อโฆษณาวิทยุรถแห่ด้วยทีมงานมืออาชีพสื่อวิทยุคุณภาพโทร081-876-5208วิทยุภาคค่ำ Night Radio 98.25 MHz กับดีเจหนูสมบูรณ์พรสิงห์มา

0: FM 98.25
1: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
2: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย
1: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
2: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
1: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
2: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย
1: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์เลขทะเบียนที่44/68
2: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
1: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: เพ่งจ่อจนปวดตาอ่านหนังสือและภาพเบลอภาพซ้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาสายตามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ
4: มาดูแลสายตาที่บุรีรัมย์การแว่นศูนย์บริการแว่นตาครบวงจรตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอลละเอียดแม่นยำคัดสรรกรอบแว่นแบรนด์ดังระดับโลกเลนส์กรองแสงเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงน้ำหนักเบาใส่สบายตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
3: โปรโมชั่นตัดแว่นสุดคุ้มกรอบพร้อมเลนส์ราคาพิเศษฟรีตรวจวัดสายตาและเช็คสุขภาพตาเบื้องต้น
4: มองชัดทุกองศามั่นใจทุกสไตล์บุรีรัมย์การแว่น
3: บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์โทร0644491999
2: นั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
1: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับ

0: บุรีรัมย์ FM 98.25
1: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
2: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย
1: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
2: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
1: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
2: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย
1: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์เลขทะเบียนที่44/68
2: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
1: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: เพ่งจ่อจนปวดตาอ่านหนังสือและภาพเบลอภาพซ้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาสายตามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ
4: มาดูแลสายตาที่บุรีรัมย์การแว่นศูนย์บริการแว่นตาครบวงจรตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอลละเอียดแม่นยำคัดสรรกรอบแว่นแบรนด์ดังระดับโลกเลนส์กรองแสงเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงน้ำหนักเบาใส่สบายตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
3: โปรโมชั่นตัดแว่นสุดคุ้มกรอบพร้อมเลนส์ราคาพิเศษฟรีตรวจวัดสายตาและเช็คสุขภาพตาเบื้องต้น
4: มองชัดทุกองศามั่นใจทุกสไตล์บุรีรัมย์การแว่น
3: บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์โทร064-449-1999
2: นั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
1: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
0: บุรีรัมย์ FM 98.25

0: ลุกก็โอยนั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์061-058-8600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
1: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
0: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี้สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
1: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
0: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
1: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
0: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย
1: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์เลขทะเบียนที่G44/68
0: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์061-058-8600
1: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงนราธิวาสปัตตานีและยะลาระหว่างวันที่15ถึงวันที่18กันยายน2569นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนักกีฬาขี่ม้าและทัดดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลเป็นตัวแทนถือธงชาตินำทัพนักกีฬาไทยร่วมพิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีร่วมมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัวประเทศไทยและสาธารณรัฐนิการากัวได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปีพุทธศักราช2518เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความเจริญรุ่งหน้าของกิจการที่มีความสำคัญด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของทั้งสองประเทศสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้า